0: านี่คันเกียเตมานูนาลินเนตอัตวิสมาบัตาวันเอเตมาตุเซลปะคุณเนลสมาติลโลโ
1: กแต่นะฮามิชุนุคัตตากุติกิจาวสิมาจงซงโลอิลุกคุณอิปินังนิคุณฮามารุฮะซงโลตันตุเชียวินาลินเนคุตาวมาซงโลอุปเปงนังมิอุปเปกุสันนังมินูนามิงักสิมังิตุนิลาซงโลนูนาเรียกตินินูนามเรียกตินิวอลุนิตะกุตเซงิตุนิตะมักคุนังตะมันนาซงโลอิกวาเลล็อกปิลุกิกัตตปาลเลกุติกิจาวสิมังิตุนาลุนังิตุอามิสุนุนัมมารุเตเมตตัวน้องสมมติตัวลูกอาศัยเงินแคนาดาหนุนอะไรเงินตุ๊กเชียร์วีอีกตัวลูกบอลนี่นะอันนั้นอเมริกาคนนั้นงั้นตุ๊กเชียร์วีอีกตัวลูกหัดตักติลูกตันนะส่งลูกนั่นลูกนั่งตัวกัดติดตัววิวหัดตัวส่งมาตุ๊กเชียร์วีนักตัวจักตัวนู้นบอลนี่พิวดิจักกระทรวงนู้นมีอินุสัมมีบักติดเชนิคนลูกนี่ก็เช่นนี้พิทักษ์เขาหนักติดลูกสองลูกน้ำมุ่งงานหลักพิธีมาใช่ไหมขัดตรงมันก็เช่นนี้อัดเขาจะก็เช่นมาจากกิ่งงานนี้พิงกันสู่ลงมาเท่ากันว่ามักกูอีกคนละหลักติดลูกแต่เนี่ยพิงกันอยู่ว่ามักกิตินักสิมมันมันมาลุข้ามกุมชักสูบรุ่นแต่เนี่ยมาลุกตัวจิ๋วหลักตัวเด็กันมาตัวจางหลักตัวแต่ชั่วโมงทุกเช้าที่เราทำอาทุกตัวก็ตักตัวมันนั่นมั้งมาคิดชีวิตมาคิดชีวิตสิ่งนั้นนั่นมั้งอีพีก็จะสมัยจะทำนั่นมั้ง
0: อีละทุกเช้าพี่จิ๋งก็ต้องนี่สุดเลยมันน่าอย่างเลยทุกเช้าพักก็ต้องติดลูกอ่ะอินุนั่นเองก็มาเสียงว่ามาตั้งนั่นเลยนู่นก็มาอย่างนี้ทุกเช้าไปหมดส่วนเนื้อว่าก็จะตัดติดตัวมักว่าทุกเช้าไปจริงๆที่นั่นทุกตัวเสียงมาตั้งส่วนลงอุณหภูมิปางก็ตัวเสียงมันมาขัดติดติดกันตรงนั้นอุบัติเหตุอิลุบเสียงนั้นขันก็จะมันนัดที่สมานักมังงะโตเขาสักยิ่งนักเลย
1: ยาตอนนั้นสุดเช้าตัวมักว่าทุกเช้าไปตัวมักคนงั้นทุกตัววิจารณ์ตักเสียงมันอิลุบเสียงนั้นก็ติดตัวนักบักติดชนิดคนลงนี่อันมาแล้วอันจีก็ขัดตักดินนักนี่เรื่องตุ๊กเชียร์บอันจีก็เงียบจะขัดตักติดลูกแต่ก็พิงก์สูรอกซิมากรอกตัวอันมาแล้วท้าวสิตัวงอลอกติดลูกอาจีขัดติกิรอกซิมามาแต่ก็ตุ๊กเชียร์บินมีอุตลักจีอันนี้ขัดติกิชุดที่ตอนนั้นอันท้าวสิตัวล็อกตัวตุ๊กเชียร์บินติดกุลิมานอตกตัวนักตอนนั้นเลี้ยนตัวนักอันมาลุอาคัดที่สมันลุติขังก็อัตตาคุณนักจังมังงะบอลนี่นักด้วยขัดเขาหูมักพัตลุนี่เทมากละตุเชียร์ขัดที่ขัดตักลุติเทมาอัดชุลลีตามัดชมงะขังตัวขัดที่ขัดตักสมันยุ่ยนั่นมาลุตานนั่นสุดเทมาลิงไงนักสมบัติลุนิมันนั่นมั้งกิเชนี่ตานนั่นนั่นยูอารมิIla cullin nunali solo hasingin ni katitang bika so pingwag bi utto tigilo bu balun ni ilinyag bi mi ikali sa bi ta ko adjuin ito na tuto hatte so mga matuto tema bulo.
0: Ta ko fire marshals tama ko equal to hatte minyo tigilo ko kawis sa tuwis yung mga juit.solo kasi ulos mabat kani nang ninganing kani nang ninganing kasi may pidyo de kalaga mga ata kawin mangikalot ilugi kasi ane man namot kawin lagit to kalos mangin makina milu pasi yaksa ako titilo sa man natin kanong lita man isa magibyo
1: ya solo tan apakuto ito nang minuto naro nang ito amisyon ng wanda solo ila kisahnya apa ngaruh lo aku tigun langit tak kau jemang titil luta so nama pedit tak luta lo mengatakan ikilok tak kau itu cakap ikilok si mending ini kisahnya tahu kau nak semua so luta mak kau ikut terjual jauh jauh nuna ini tu cakap ego lok pat ini yang ego lok pan yang mak kau nuna ini mau ada titil makyarum mata tu cakap tuin, ini cakap tuin, jingin tu tak kuat pun jutili. Amalu ipik cakap logik, kami

0: ไปเจอกันเก็บพี่อาจจะสมัครก่อนนี่จะอุปกรณ์ได้สิ่งนี้จะบุก
1: เ
0: ต็มนะคือเราเสร็จตัวพี่ยังนักเอาติดเชื้อมาตลอดเวลาที่ชุดตัวนั้นไอ้จักรตินิกพี่จักรนั่งสุรศักดิ์ไอ้แม่นายจังอาทิตย์เอาบารอวัตรีไอ้จักรตัวนั้นกูยังไอ้จังมันฉันนั่งอิดลุนไอ้แม่นายงิดจ้าไอ้จักรบารอวัตรีพี่จักรตัวศักดิ์รัวกุตตะบะพี่นั่งชุดตะกี้เสียนไอ้จักรนั่งนี่อะไรตักสวัสดิ์เต็มเนี่ยมาก็สักหนึ่งเทมีเดียสิมาบ้างว่าอักกันมาดูอาวัตเดียกอัติกิดาสิมังมิงมังอ่ะนายดูเจ้าสิมาเทมันเนี่ยเขาจะมังมิตติณิปิดาวัตเตวาลาวัตปิดาวัตเตเตวุตตาชูเรนี่เป็นเนี่ยเตวุตตาดูมีอปันวุลเลนิโอกาสที่จะไปเจอเขาเสร็จที่เจ้าพี่ยืนนั่งเสียงอัด
1: เ
0: ดี๋ยวมันน่าชิมาบ่
1: เดี๋ยวมาโอกาสเขาจะลุติอิงนึกลูกุอิละทัศน์สิมาร้องอิทุกุรุกัยอาเปรียวมาสิกาลักลูกุอิงนึกลูกุอุกัตทัศน์สัสวงงมิงมัตตา
0: เนี่ยวันที่เช้าที่ตัวเองเดี๋ยวชิมมันนักโยรักตัวมันเยอะกว่าตัวตักติดตัวทุกที่มันเจอสิ่งที่เจ้าสักตัวแล้วแต่อันนี้ดักตินเนี่ยชุดสุดที่ก็แต่มันเนี่ยพักตักสมรรถะแต่มันปิดกิจตัวน่ะปิดอะไรกันเลยปิดเจอรินชุดนักสู้อาขุดเจ้าชุดนักสู้ปิดยุ่งนั่งในลิมาตินุพี่จะก็ตัดสินใจเอ็มันน่ารักสิแม่จังแต่หนูนี่จะก็จะก็แม่มิงะเชื่อตัวเราสิแม่มิงะอุดรนุนี่พี่จะยัดยัดถ้าคุณอยากเช่นนั้นก็อีกจุดนึงจะว่าอินนักทารุตุกิองมันอินนักทารุบิงเมกะก็I swear that I looked in panels of the world today. The power I repeated here. I'm back to a little Russian diamond panels of the money. Diamond night of the mystery.
1: Wow. Sila me panels of Jangi Karak pa iglo ilo ane panels of Koyo.
0: It's a... Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,한두인허루이정저가뜩심해봤다
1: 나노끼리니오믹사안옷일리티바알레기부굴리일잉니투사딜루타꾸얀나미짜렉바기따공나일아기악시유망이꾸비
0: 요구고테가역부이틀어마가우이메자가리타만나다이만나삐야오고또가우이메자가이제는어머니이래기야시지만믿으면이시간에내가가는남마족수빈그끄적끄믿지마리남마족수빈마마리약가나는그가가뜨게가뜨다니대맹이다오라서니막고또일이비기다시만믿만은내가약도에르람니자고대만이녀니그물라카누이리이뜨게끝다시만이뜨다치만이뜨다이마도
1: 에이
0: 다이마도
1: 에이꾸얀나밀라루

ป้าวันเทปกระเดอสิกก็ทำอะไรก็เรียนมาทุกๆเรียนก็จะนิกสเตย์สิกมาดูดูเสียก็ทำอะไรก็เรียนเจนนี่ดูแต่ก็รู้ตัวเจนยังมาทักรู้แบ

St. Louis Blues มาบุญกาลาพลุดีมตากดเตาฮากิลองมียุดอุนนุก Las Vegas Golden Knights กัดกัดลุดกัดกัดกัดลุดีลาซีอาร์โดซีอาร์โดคราเคนสปุ่นนินตากด Golden Knights ซาร์เซเลลาพลุดีลาอักบินิลิงนี่กัดติบลุดินตากวาลีคราเคนสมาบุญกาลาพลุดินอัมมัตเตาตากวาดตอตุกุมินากัตตังเนตุอิลานนิตนุกาเรกตะกินะกะติกติลุกิฟลอริดาแพนเธอร์สกะติกะตะกะลอกตุอิลานเอลเอคิงส์กุนนินตะกวดแพนเธอร์สกุดซาลซิลลอกตุอิลาอุนนุกมะรุงนิกาลติดอัมมาเอลเอคิงส์ตอซินิกาลอกตุตะกวดอุนนุกฮากิลอก